0: You can now listen to 531 PI on iHeartRadio. Download the iHeart app and search 531 PI.
1: Sure.
2: Malo, malo. Malo.
1: Tā wā o mai ni ki. Ai koe lau e mea. Koe... Ko hae... Koe ho fiaen. Os tohe mo fulu.
2: Tohe
1: mo fulu. Tohe mo fulu ki tolu. Kei malo hebe, ai koe lau kei... Kei mao beha iwi.
2: No, kei toi lahi, au pito iwi ia. Koe... Toi beni ke tā mai bea moe kau whanongo. O whatonga hifo o lahi be kau whanongo mai me kau sio. Lea mai ha taha. Au ke ha mea ku ke whie mai o ke whai haki te. Hangue lau e tangata aika ne nai. Ne manatu o whaka whofa bea whakamalo lahi atu. Toi whakamanatu mai tangata aiki e tūnga nai ai. Ai mahu inga o e ako ke ne lue lalo bea lalo lo lo fa uli amo ne fa eta ta iki
1: ma si ko ta no beni ma fanga na ma tu po ke pe na ma va ko lo ko lu ko ke lo tu pong pong ko lu he fia fi ko lu ke apo o no mo lo pe ya ko ni wa ni e ni ke to ki o fong i ma ya ma si na ke lu an e ni na te lo i kita te talat e na lu e wa na ko ke to Kau kita lawa luwe ya he tai min. Ila tu mau fanga pe ni kalu takai hal pe ni mau fanga. Pe aku pe he aik.
2: Kau lele tu aku iba wa we ahta. Filippo. Oko wa o tu aki he tu aku loko ofi ofi tu mawa he kima ofi tu kima taika.
1: Koi.
2: Oko aki fa na o na luwe te halapa o pe aku pe kau na woki fe. Pe tu aku te kau mo woki fe. Tama e kau lega kau na luwe ki horema.
1: Koi si.
2: Ka koe nau lue pe mo whakasio sio e pasi pe aluang. Ka bet mo heka mai. Ha heka mai whakita mai ki oi koe o whakita mai ki nau ha koe sai neha. O mau le rei a o aluna tō tuku na tō ki horewa. O le rei mahe hala u mai whoki mai a u mai ki matai ga afe alu ki he nu. O te ki o sio haka pasi ko aluang. Koe kupe he. Koe lue e whakita mai ki e me ke ga ui ki horewa. Ako mana tu e taimi koe. E o mai whakita mai ki anu fo mai ki ne ya. O whakita Pea ko hange koe lau kua au ia koe lua enai no molo pe ko hafu mea lahi ia. Ko whanonga e lea e tangata iki nai loho vaini. Koe lua me vaini ki... Ki hea mkwe ako kona i mua. Oko... Lai mea noa pe ia.
1: Mea noa pe ia. Oke hama ka inga i mawhanga na e... Ia e honau ni ihi nai nofo i ki kolonga.
2: Koi.
1: Pele e koe taimi koe na e ki Aki sa leo te lo mana e maa maa fuke ne lele ana ia mo mea. Ko mana tu pēta la noa e tō taha. Koe lele koe mea heka e o maa tua ka koe ne tangi mui mui. Koe mo ne loto lahi. Lele lalo pē.
2: Ka lele mea.
1: Ka lele pē.
2: Ia koe whainga taimi ni a kua whaka au fōfo i toko lahi atama. Si, nā ke lue pē me i nei afu ki i o. O mana tu pokea he pō he tau e tahana u alu ai whai mau. Koe alu ki whahef.
1: Koe.
2: Pea pō toko naki a. O toki wi hoko e taha ua taha taha. O kou toki mana tu ia koe sapate hoko koe sapate whae. Aine a sapate koe pō ka pō toko naki e. Hoko e taha ko talange. Te u alu ki Nukalof. Hei ko e sapa te whae. E o kutaha taha lalo wai po ki Nukalof. Iu,
3: iu.
2: Me anō ape.
3: E koe e nga te.
2: Koe nga koe.
3: Afa.
2: Alo tonga e tariange telefoni koe ni.
3: Iu. E koe beri e ngai whawhiro ke.
2: Koe.
3: Iu. Iu. Iu. Iu.
2: Rotonga ku kei whai a Filippo no whaheo ko take e toko taha koe ni. O i ki konga mea e nia kuseni mai me he ri paanga group.
1: O we, iyo. Ko aho o kuhi lai ne aho?
4: Ia, ia.
2: Ko aho.
1: Ma, mala tau wai honi. O ke whanong mai piko ma tata anō piko. Whafonfonu pe lai ne. Ka ke kau mai elewa ke polkala ma mala tau mai pumbongi ni.
5: Ah,
4: Ko
1: ye me fu fare ko yo o hai ko ani sen te ko pate
2: ke be be
4: e kai pe sa de ni e po akin na tu ui han sa ko matai ka ma ro ai ai pa de e e e a hinga we pe ko ko pe nga hi ko vanila ko no ko e
1: po ate
4: eh ai ko fu vanila ko ni ko fu ai e po ate eh
1: เฮ้ยกูก็เคยเจอกูอ่ะเฮ้ยมาเลยกูกินมันไม่ได้ไปตาไปอังกฤษนะก็เห็นตัวเดียวก็ยังอ่ะตรงอ่ะเฮ้ยก็ยังก็ตรงอ่ะก็ทำมาตาอังกฤษมาบ้านก็ยังเฮ้ยไอ้ยังกูอาศัยใจจับผู้เพื่อแต่คนพอเราไปอุดวันเนี่ยคนตัวสิเนาะเป็นนายหก
4: เดี๋ยวโหโหละเกะกะกะยามามันง่ายมากครับเอลั่นหมวยเดี๋ยวมาฝากหิงอ่ะเป็นนายหกกับเป็นนายปัญหาอะไรวะโอตุกุเอ็นฟากะตุกุเกฝากหิงอ่ะงาตะเป็นอกูเรเนฝากะตุกุฮะเปียโอเคอังงาเซนตูริมงงาเมเรนิวเมกูอาซิโอให้ฝากโอตัวอย่าไปมานะตัวให้ฝากหิงอ่ะต่างกันได้ไอโอตัว แต่ในที่ฝ่ายอุตวะยังง่ายแต่งานจะพาเรามาดิมองเห็นเป็นพาเรามาดิเสียก็คือมามันปกปูดีกันเอาอยู่ตัวไอ้ในที่ฝ่ายอุตวะยังง่ายแต่งานจะพาเรามาดิเสียก็คือมามันปกปูดีเพราะนั้นง่ายเสียชีวิตแต่งานจะไม่ปกเกลือเลยแต่อุตวะแบบนี้แบบนี้เป็นที่
1: ตามผมพี่อาตามมากเลยก็อาหักในหมอให้พวกกันผู้หักเกี่ยวลุงหักไว้ตามหมอให้ก็เต็มกูเต่าไอ้มาอ้าพอพวกกันเต่าจุกเดี๋ยวลุงเนี่ยเป็นเขาเก่าๆได้แบบง่ายๆเป็นเนี่ยพอเรามาดิเป็นเนี่ยทางอะไรเราเสร็จพอกันหมดอาตามมาโตลงหุยพวกกันวักกันไอ้พวกหุยเยอะเนี่ยมาลุกเป็นมาฟูอืมอืมไอ้ที่คนละเป็นเราไอ้หมูยังทางนั้น เป็นโฟตูเอที่เกเรเกเรไปเนี่ยฮะงาโอ้งาที่ฮัวเซฟิเน่พอกระลาวมาดีเนี่ยกงมาโกะตามมาแต่เอาชนะบันเนปุ่นโนโวโฮเกะมาดาวมุ่ยเป็นนั่นมุ่ยเซฟิเน่เนี่ยกูนักอินฟอร์มอะไรเอาไปเซฟิเน่บันเนมุ่ยก็เซฟิเน่ตุ้งเซฟิเน่ก็อยู่ร่วมกันทั้งสองแบบตามมาชิโอเขาเซฟิเน่ก็เนี่ยว่าคนเดียบไปอิวิ
4: โอ้โหนี่ไงอยากเป็นนักเรียนอาตมาโมอีก็ทำมาจากอะไรมาบ้างมาเรียนทำมาเรียนเออเออเนี่ยมันต้องอาศัยการด้วยตัวตาปูคอยโผล่ๆคอยโอ้ตัวง่ายง่ายง่วดปลาใจชีเอ๊ะเป็นพวกตู้ไม่มาตาป้ายง่วดปลาใจชีนี่กูง่ายอาตมาเขาอ่ะไม่ใช่เอาเอาไปจุไปมาสบายตรง อันนั้นเราเป็นไปเป็นยังไงให้ตุยตาด้วยยังไงให้เราตัวอาหารมุกเป็นสติ๊กเกอร์ดอกบาร์ได้เอ๊ะไปข้างหน้าอันตามมาเราหมาห้างก็เป็นเป็นเป็นแต่จำได้เอ๊ะเนี่ยเป็นก็ง่ายไปหางให้เราตัวโอซาดิเนี่ยอาคุณน้อยอันตามมาเสียให้เราเราเจ้าตัว ยาเนี่ยฮะไอ้ไอ้ปืนนี่นะยังงงเว้ยปืนนั่นฮะโตโอ้ฟัวเดดเดต้าเนี่ยงงเว้ยใครจะคิดเราเราไอ้พวกนี้เนี่ยก็มาหนุ่มไปมันเดดเดต้าแต่เนี่ยฮะทุกเรื่องก็ใครที่จะจำเจมันคนนั้นพวกเดียวก็พอว่าแต่เราเป็นไงก็ยังไงไหนนั่งง่ายเลยโอ้ตัวพี่เราเราคนนั้นก็ไอ้ปืนนี่ยังไงเป็นแบบธรรมะเจ้า อย่าโหดละเกินไปไม่เอ็กซ์เอโอตัวกับเกินนี่ผมก็เสียเอ็กซ์เอ็กซ์ไปดังเอ็กซ์เอ็กซ์เนี่ยโอ้เอ็กซ์ไม่กูเลยเอ็กซ์เอ็กซ์เนี่ยแต่ก็ต้องตั้งไม่ต่อเอ็กซ์เอ็กซ์นี่ไงเกลี่ยเกลี่ยผมก็ทำที่อยู่ด้านวันแต่พอเราเอ็กซ์เอ็กซ์ไม่ตรงนะเนี่ยเอาเราเกินเนี่ยเอาไปอินเดียเอาโนโปอินเดียคนนี้ใช้ให้พังอาปูโกอินเดีย
1: ตัวพระโหลไม่แม่ฮะก็คนนะโอเคนี่ว่าไม่ตัดคุณสินะก็รักตาลักษณะอย่างนี้ว่า
4: ai ako o hako ko o tua so ang o tua o ang o na hoha ko set ai ako ko ko seti ai ko atama ya seti seti ka enosi enosi ka ka sinen sinen ni ka masang masang ka siwa iga ka enok enok ka matusla matusla ka leme ka tohti leme ya no al por por o tu aten lo ma ki e con wa ago winga ko la ma ro ya tu ko la ma ma ko tong a la ma ma ni ko o se tang a ta ho ku lu me ya atama ya no a la fa ko ko lo ma ki la nang a ko no a ko ku a si e historia po to a ke na to ka a ke ko winga ya to a ke ko to ka a ke ai a costo hace la hanga no lo poca hingo ai ko ugo ba se to tabu e para han en me yua eh o hui ai a coria ai a costo hace ai a costo hasta está we o sa tu ha holo mai mi a no ya e para han eh ai a ko e ko to la cara que estaba o tua ko Krishna ki kaua ko e para han ai ko e para han en la to ai tabu ke o tua o ya ngai ho o pa anga o pa han ka e ko se la ko la ko la ho a e ko ko he ka a ko in a na u he pa han me a e ko he ka a ha ko go ka a u ka ta se ta wa e to lu a e o su a ha ko i a i sin e he ka go a i sha ke u a ta se ta ma e u a ko lo ho a ho mui mui o e pa han me ko ke tu la u a ta se ta wa e ta ko pa ha u a ai pero tu ya on o e para han ta mai ta ka to ai para han
1: na lo e me ga tal ba ki tu aki ko ka ta to ki ho ka to ko me ni ai ke mo ye ka ki fe tu aki ka me ai
2: no mate no tu ye
1: ha ko fai fai pakai kita tahu ni mahe kau mea ya nak kita mau tu lagi
2: kau ni
1: oh kau ni
2: ai mah frawa map
1: iyo ai suka ai pernah frawa map ai mea kau malah bawa ilahi ye kita kia fakir deh bagi ai oh wakai pergi fai fai teramai ma fuerte ata
0: 531 PI Pacific People Together
2: ma fuerte ata